0: ือว่า
1: เกิด
0: ไหนเขา
1: เรียก We're gonna need name and date of birth on all three of those.
2: Okay, I'll message you 2 weeks.
0: Okay.